0: ผมจะมาขอกู้เงิน10ล้านครับผมจะเปิดโรงงานครับอุ้ย
1: 现实负债无数
2: ป้าป้าบอกความจริงต๊อบเรื่องนี้ได้ป่ะ
1: 40从来不被看好
3: เพราะหลินไม่คิดว่าต๊อบจะช่วยที่บ้านได้ใช่มั้ยอ่ะหลินถึงบอกให้ต๊อบกลับไปเรียน
1: 但从来不被打倒
3: 我报了来
1: 干亿万少年的顶级机密星期二晚上9:15凤凰卫视电影台新闻烙印在每秒大事发生于弹指之间跟踪时事动态紧随每小时的凤凰正点播报每天凤凰卫视中文台清晨让能量激活感知释放资讯活力触发敏锐实时连线国际清晰辨别立体透视重点思路焕活要闻全面搜罗每天7点换新体验长龙凤凰早班车每天凤凰卫视中文台您正在收看的是凤凰卫视